แสงใดส่องประดับดาวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามของชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรือฟ้าแรงแสง

0: ข้าใจแล้ว
1: ถ้าจะฟังผูกกันดีดีเฮามีไม่ดีต่อกัน
0: เอ้ยมีบ่มีมันบ่สำคัญสำคัญที่ว่าขิงรักเดียวหาหาป้อขิงยัง
1: ใครว่าหาลักจะเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครบ้างหาจ้างยัง
0: ระวังเนอะขิงจะโดนลูกกุ้ยนะ

0: ตะลุยเอาคิงจนตาย
1: นี่ดีกว่าเอาปากันไปพอนางบอก
0: กูเรื่องเดียวคือกันฟังฟังกูเรื่องหนังเตื้อมาสิหายกันตาย

0: หัวใจฉันมอบ
1: เรื่องมันก็ร้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเฮียนหนังสือติเมืองมะละแมงคุ้นก็เลยเป็นเรื่องของกรรมของ

0: ู่กับไอ้แก้วเปิดประตูมาเดี๋ยวนี
1: ้ปี่มาหาไผ่เจ้าม
0: าหาไอ้แก้วมีไหนอ่ะ
1: มาพิษบ้านละกะปี่ไอ้แก้วไอ้คำที่ไหนมีนี
0: ่มันบ่มีนี่ได้อย่างไรเกิดมันมีนี่อ่ะรอดมันก็มีนี่อ่ะ
1: เฮาะปี่อู้ดีๆเนอะเกิดมันเกิดมีไปเลยหยัง
0: โอ้มาฮั่วมันไหนไอ้แก้วออกมาเดี๋ยวนี
2: ้โอ้น้องเพิ่นมาหยังล้ำเหลือเสียงดังแตะดังว่า
1: ไผ่มาฮู้มาหาไอ้แก้วเนี่ย
2: ไหน
0: โอ้
2: ไม่
0: มีแม่
2: อัลล่ะ
0: บัดเดี๋ยวนี่มึงมาอยู่นี่แตกกันเนี่ยฮะ
2: ลาอายเปิดรับเมตตา
1: โอ้โหๆๆนี่บ่ใช่สนามมวยนะพี่น้องไปสิกันที่อื่นไป
2: อัลล่ะ

0: พ่อป้ากินข้าวบ่เจ้า
1: ป้ากินไม่ได้ป้าเก็บปากลูก
2: โอ้ไอ้แก้วมาน้องไปซ่อมขวดมาเฮ้อเรียบร้อยละมานี่น้องจะมัดมือเฮ้อมา
1: โอ้ไปยกสูงโอ้ย
2: โอ้ยไอ้แก้วมาขวด32ขวดไปโต๊ะเหี้ยโต๊ะหายที่ไหนก็ขอเฮ้อมาอยู่กับเจ้ากับจอมเนอไอ้แก้วเจ็บไหนอ่ะ
1: เจ็บที่ตัวช้อมมันน่ะกระจำมดตัวตะอี้ได้มัดหนักไปหนักเหงาเนี่ยอย่างหุ้นตีนหุ้นมือ
2: ตัวหอมมาดีล่อไอ้แก้วกินข้าวบ่
1: กินมาได้นะ
2: เอ้ยไอ้หยังก็กินมาได้บัดเดี๋ยวนี้จะกินไอ้หยังน่ะ
1: กินนมน้องติ๋มเออ
2: ฮะบัดเดี๋ยวนี้มึงมาสบายมึงยังจะกินนมน้องติ๋มแล้วเหรอฮะ

ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

ใจแข็งล้ำจังปุดเนยยอดบุญหายป่อจากบรรยายข้าใหญ่

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวว่าอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอะลอกเครื่องแห่การฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาพอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันทาเอ้ยพอปี่มือผ่องเตอะป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่จะไปแง่หยัง
0: จะทาเฮ้ยพี่บ่าทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปันลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปันไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปันเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซายพวกเสียตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวแล้วอีเฮ้ยใครตายเป็นลม